ะพานก็ไม่อยากมองพวกหัวขโมยชอบโกยชอบกองข้าไม่อยากแลมองเพราะกลัวนรกทลายกลัวพวกมันจะพ้น